0: Amen.
1: Amen. ไม่ว่าจะว่าเขาจัดรายการแบบสิ่งหมด
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen. Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen. I'm going to get you.